เจงนางบางโปตาราดอันตาชิรนามดอนดุนกลางเสียงการเมดมารังบางชิรนามดอนดุนกลางลายันตาสิมยังอารุณาเรยอันบางกอรมันดูเสงลังบางเสงในเลกิตังบางเจราติมเอกลังยันตาสิมบาง

ยุนเทคจีนางดีจงสิเฮมาลงวูพักกับปังเริงอวารไซเดงโลเตนางลีฮิติกุลัดอลองจอยจอดุนราปนติงเอนางนี่นางลีเฮมาลงอมัตตาเมเซนอดอร์เป็นจอยจอดจลางอวารไซตานอนนหุดเกอักิสุงอเวนอนไกคิมีอลองเกลาไฮฮุยมารัตมาเริงกับปังเริงเมเซนเมเซนปาชิงทูร์เทคจีอาพันตาดูไวดารุลาเป็นกินังสดอาศัยเกดิงอาพันปัจจินีปนจีอาพันตาอาวารไซเกดิงปนดูลาสิเทคเซอร์เรเซตอริสุนิมสุอาตุมกุปุสันเป็นสิมิเซนอาลีเกลงจีอาพันวิทนิรีดีพาร์ตเมนต์อาลงลาเป็นเบงอาลงดัมเป็นจินีดัมเปเมจีอาพันสิเนลีหินเป็นจงจุงสิตาเมปัจจินีปนโลนนกัจิงทูร์มีโวเรงเกลงเลอาริสุนิมสุอาพันอาหัมพังเกโดอันอาตุมสิตาลามารัตมาเริงกับปังเริงเป็นเกเริงอวารไซอาศัยเด้งปนเป็นไข่มาเตลงรีลงไป

นาสเรวุสังอายังยุจุรุติไทยังเป็นปูมานังกีปลังสัพปุรมอาลัมตายุดุกอกนังกีปลังบังระนามพารุอันบังเป็นแหมผู้เป็นกลางบังโยอยู่จริงไปอาลัมสิบังอยู่จงไม่ดูอาลัมตาอยู่สุขรบีอาพันตาโยโมดักรหิกิยังตานังยิอาสักพันสิสระวุรงอายังลิอาวิมิยิตังปุรนัมพัตรุอันเป็นแหมผู้เป็นมุกรังสิบังอยู่จริงไว้อาลัมเสียนสุปิเทติโยกังตังตาปุรมสาบา

สิบังอยู่ปัจจิรันจิสังสิบังเกสิงกันลัปุอันตาอาวิยังสรยังสิบังอนัมพารุอันรันทุอจิรินัมนันวิยังสระยังปุลิมิยิตังยาทิปกุรุลองอันลิสุสุอบรกันตัจิยังนันบรกันปุสิบังนาติมานัยตุงยังพันรุยริจุอายัง

ยังตานังทักดุนบรกันศีลายังนังจีกลังเกนังกลังเสรบุสังนัสเรบุสังอาจังเกติดองอวิลังรังยายอวิลังสีใบตังมาวิอาบุลันสีบังนัมพารุอันสีบังให้สุทุติกังรนทุกายตังสีโยบังตีดองบังปินคำรังใหญ่บังปินคำสีตีดองกุรุเซนสันรังใหญ่กุรุเซนสันละกิตังมิลุบุลันสิริบังระนำพารุอันโยรนทุกายิตังนังเสรวุร้องว่ายังกิโยมรุติมุขังตังตัสุคารบีอาพันโมบังกังติงธนาบังเทอังธนาบังกูนนกะเสรลังเป็นรนทุกายาตังโมดักทีวีอาบังอุรเกรมบันอาบังเตนังโมสุคารบีอายังนังยาสักพันนาสักพันกีนังโมดักราหิปังตังตานังยิสระวุสังโม

นั่งชีอยู่กี่ทิ้นทองแป้นร้องหางลีกี้กายแป้นลู่ลีลัง

ชินทองบางตากสูงชีปังตังพายุกีชินทองอารานำชินทองบางอยู่บุรอนปาตำสีมูลีบุการต้อนิทานมันเป็นนิลองดามยี่จีนำบุการกีดอร์บาร์ปางนูดามวูมูบางจอร์ปาลีสีทันสีจานามนอนลามาพี่ดูลางลางที่โตลางปองโตนางทาน

รองหางตาดากสูงขี้ปังตังรองหางบางอยู่โบรอนป่าตำมานเป้งนี้ลองดำยี่มาตังสีโวมูตโบการต้อนิทานโวมูบางโบการนอนกีทานโบมูจอดปาดอีสีทานสีจะนำนอนลามาพี่ดูลางหลังที่ต่อหลังปองต่อนิทานหลังที่ตาจอปาดีสีทานมันเป็นกี่ลองดำยี่จีน้ำ

อีนางลูกีจินทองแป้นร้องหังนี่ตุ้มสู่การบีอายังสีนอนอานิมานเป็งอาบีลังมันเป็งกีปีปาจิรทานังสีอิมบางอยู่แดดอาจารนำสีนางตุมชินทองแป้นร้องหางนางตุมสู่การบีอาจังมันเป็

นอนอันมานเป่งชี้ลองดำสีสีอิ่มตาอยู่ทูอาจารนำนางตุ้มโซคาร์บีอาจังต่อ

0: สีการบีนางหอดปอชีน้ำหายล่างกูปรีแปนกูลองชีดอนกลางอีปานบารีลองกำสีดูหอนฮีรแปนล่างโดยยางการบีนางหอดปอชีน้ำหอดปอดนางไรกอมชีปังตังนางตุมสู่การบีอายังสียูทูกีจินทองแป้นรองหางอามริกีอายังการุนยังอามรีบางนางอยู่อาจารนำมานเป้งนางปาลูตูตังสีอยู่แดดบางสีอิมปูอาบางมานเป้งกีลูไรมาจีทานนางยีเตมีทางป้าจีวางสีนางลูนอนชินทองแป้นรองหางสีอิมมาผ่านสู่ร้อนกลางนางลูทูจินทองแป้นรองหางอัมริยารุนวุรทูลังสีอยู่กลางจินทองแป้นรองหางอยู่ลูนีสีอิมปูอาพันสีอิมบางอยู่แดดอาจารนำมันเป้งลูไรมาจีทานสีนางยีเตมีทางป้าจีบางสีอิมนางอยู่อาจารนำอามริตาอีวีลูนอนางนางลูทูจินทองแป้นรองหางสีจินทองตารุนจีลูดำรองหางตารุนจีลูดำรองหางตาตีนลูแสอีวันจินทองตาตีนลูแสอีวันดาดีตังดีมูยาลัน
1: ลาปานาปานาละตุมเดนซิงดิโซเปนจินทองรองหางมันเป็นแกงอลุนอาจุยกลงทางละลาปานเซลุนบารีมาจ่ายไปแก่กังตอนนี้ละลักเกออากาศวันนี้ดีฟอ

0: ก็มันก็เกิดดีเรกเตอร์สินังท่านดักเช็ดล้างก็คิดดักช็อกแล้วก็ปูไล่ฮะแล้วพออิงเกเช็ดล้างบางสับปูดีเรกเตอร์อินนิ่งพัดทิปโอเช็ดล้างบางเช็ดล้างไม่เส้นส่งสิจิเทคลงก็ดำตั้งอันนั้นบางแก
1: มีปีกันลำลูกอีกนางลีลาเรดิโอนังการจุดูนะตุมาพันกับปาร์จูปอดตั้งแต่นางลีกับจิปาร์จันดุนเจงอัลลามาร์จันฮุลัสโซฮุดกับจิปาร์จันอัลองนางลีอารูลอะคาแรคเตอร์มาเตะออดอัดดูร์นางกิเป็กเกนางลีนิ่งจิดอกอีกมา
0: จลาสฮุดบางแกนี่ฟันบางแกโรลนางกิเป็กมันเนปฮัสังโกบางแกนี่ลีบางแกนิ่งจิดอกอีฮะ
1: อ
0: ามาเรนิ่งจิดอกเลยตาเมนี่ลีบางแกนิ่งจิงซัมโลเจสติงบางเคลมุนนองโลหลานแต่นิ่งจิงซัมปิกโลยลาสฮุดเจลาสนปังเด็กโซยีปอลไลน์บางแกนี่ตุมบางแกจิชินจุดสุดทุกีลาโซฟิล์มคลัมเปียนซีนี่ลิตุมรัดปันปังเน็กโซยีบังเกนิลีบังเกชิชินีมาเซชิชินเน่จิตยานิกาฟิล์มคลังโลลาดักเปียนซีนเก็มันเอรัดละตุมเกนิลีฟันนักสปอร์ตละเฮ่เจมิเซนลาโซมินิทบังเกอามาจอลาโซฮุดเป็นเป็นนี่โลบังคาร์เบงโลรัดตุมันตอนนิลีฟันนักเซฟโลนักสปอร์ตโลนิ่งซัมโลลาเป็นเต็งเกจอลาโซเป็นตอนนิลีเมียนชิลองชิลอกละยูโซทูลาโซลามาร์จันเกชิงเกทูบังเกนิลีฟันเมียนังเกียร์บังเกบิมอีสเวสต์ลาโซฟิล์มลังตุมันเกนิลีฟันเกนิลีเมียนเป็นนังเชลองอีกเลย
1: นังลีเมียนเป็นอันปาร์ตาฮะล่ะเอ็นังลี
0: ฟิล์มลอง
1: ปาร์จันลอง
0: ลาโซอาเมียนสินังฮังอีกหลับไซเดโลอันนั้นตึ้งตะบิม
1: อ
0: าเทโอเอฮาร์ชิลองบังมังเกนิลีเมียนบังเกบิมสินังบีกอกมันติ
1: อ
0: ามาเงี้ยรัฐมันต้องดักเป็นเซบิมปุ๋ยอยู
1: ่
0: อามก็อาเมียนชินีมาขอบเลยก็มาแล้วบลูเตฟิล์มลองสันสันจะไปเอ้บิมมาลาสันสิเอ้เป็นไงร้องแต่เลยเงี้ยจ้าลนิลตุมรองเบรองทักตุมเงี้ยนาร์จิลูบุตรก็มาบิมลบก
1: ็นางนำเอลโลบุตรหุ่นลาโซวีฮาร์ชิลาโซนางลีกับจิปาร์จันโดนหุ่นเป็นซีมุนีรัตุมนางลีพันนางชินีบอมโล
0: ลาสันนางชินีบอมยาเราจะดักเป็นซี
1: นางลีเกลังดำเอ็ดปุโรปุโรเตปินังอันลามาร์จันลองกับเชปาร์จันดุนดูปิกโลตั้งแต่ละนางลีกับเชปาร์จันดุนซาร์งบงเป็นนางลีนิงกับจิงซัมเน่ก็ลสวาลามาร์จันบังอีกโล
0: นิลีบังเกนิงจิงซัมไนบังเกกิจิงซิกลาโลโอเอฮาร์ชิบังเตนิงจิงซัมจินโลเกเคลมันจิงเดดักลังเราบางแกเชลังตาอาคอลเป็นพับลิกตุมนางซัพพอร์ตเอาเอฮาร์ชิลองเป็นมาตี
1: อ
0: ามาซีดักซีนิงจิงซัมโลเราเป็นอากวังทุปอขังฮอนเมคครีลาลอนนี่นิ่งจริงซ้ำโอ้ปวดดิมบังจะปูบังก็ลาลอจังซีนี่เลยฟิล์มเคลมเป็นยังรัดตุ้มนี่พันลับอันนังก็ซัพพอร์ตลานี่เมนเชลองอีกล็อกปอดลาโซ่เมนเชลองอีกล็อกปอดซึ่งนี่นิ่งซ้ำแหละเราเป็นรัดตุ้มพันตามีลาฟิล์มก็ลังรัดตุ้มพันตามีอิสิจุนิงริยังตึงมังละลอเจนิริตุมาลามาร์จานังลางอุนเป็นเจนิลิเมียนนังปัจเจลองอีกล็อกปอดเกนิลิหินเป็นสุริสิริการตอมปัจจิริกโลเป็นคูรวังทุปีโลอลังตุมบันรัตตุมบัน
1: จูรุโลนังลีเรดิโอนังการจุดูนัตุมาพันกับปาร์จูปอดตั้งแต่นังลีกับเชปาร์จานันนัทูละอันสดเซกิเทคเจียพันปุระนังลีก็นั่นเนกับชาร์ลีละปุซอนโดมาน
0: ี่ลีบังเกชาลีดุนเกียเว่เทมาจัลลาเกเชงฮุดเป็นเกชาลีดุนเวเดนมัตินี่ลีตังเกชาลีปุโรติลานชโลเจเวฮาร์ชิฮุดลานนี่ตัมสุติงแตงกุลาควานมาเรียสอลจัลลาดักเป็นซีชาลีปุโนดักเป็นซีซับไอเดียวังบอมโลดีเรคเตอร
1: ์
0: สัตเทติรังตัมซีนี่ลีตัมพนังญี่ปุ่นลอนังทันโลลาซอนลีลาซอนนังจีซอนลีซอนนังจีปุนังทันปุ่นลอดักเป็นเสียซับไอเดียวังโลลาโซโลก็เป็นอากูอัดดันทุวังทุลบับบุรงปีบับบุรงปีจะมีนี่ตัมพันควันมานาปะเทกีพนังลังนี่ตัมบอร์อีโลนี่ลีตัมตาลามาร์จูโลla director baburong pito malam karju pensi ni mitamela sonong je parjanan pen alang litu malam karju pensi ni litalaan imen chelongun iglo alamang
1: nane ka charlie dun kidun bang ke ave nona
0: ave non mat ke
1: tang te nang like just met ke ka pachalai mate comedy na thu se ka je parjan ke ong la pen munira tumta nang li phan ka pachalai ana thu se na ani nang dok pik pik tang te la bang so ka pachalai ke ko puson se nang like thek iklo
0: ni like pachalai badela la jala director manar ju ba ni le rul ko son ma ko sir bolote nang ri rul ke son popo non bang ke thang thelo ha normal do po shooting tanko mangke jitani ke camera nangke ton lo bolote di camera lo ke lut lo bolote expression pak break dak di bintang ta e po ene aluhi maluhi rat pen geching ki a face ke lidya jada kada mingke tamana camera nangke ton lo bolote ni mitang face ke lidlo ke rat face lo rat har baklang face lo tamana camera nangke ton lo mane la camera lo lut tang lo mati la lut chok lo bolote jada ka sapo ji pa break lang che
1: Mm.
0: Pemaha kemerang ton kau mat denang rulu pemat pu.